ไปการดีมูวะละปักยุดอากงกะลีไปอำบุษนานูอุชาบักยุดกะไฮฮิดูดันอากุปิรมีมันลังดีมุชาอัชาอารังตุกานีกุอากุอินไดชลบิมัตูอุนอุนชาไมนักกะอิงุษอิมุงบังดูอุนปันดังลิดได้กุ